บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าลูกหนูจู่ตานาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะๆได้นะขยำเกาะๆได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมันนัวโตโยโอ้แม่งบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอย่างตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตั้งตามดวงปักไปนี่ปงสากบวยบวยละติหมอกมอย่างมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปาไหอาวาตต่างๆสลาใดลาละมันกวากบุกิดบูนงติง